องพวกสิ่งใครเรียนละปานแม่นวงพวกอสีวลายนุ่งเขาบุสิ่งใครผิดอุบหูลักเล็บมาตำเดชลาปวมีมาสากนานีนุ่งวิยากสิ่งคงใครเนบกี้หายระเบิดเอา

0: ถ้าดอกเบี้ยพอทำพอมเช่นนี้เฮ้ยกับมาเก่าอีกตู้รีบเชยอ่างอ่างชิงเรามารู้เรามากลับไปเนี่ยถ้าดอกไอ้บุถ้าดอกไอ้บุกันอีกพาริบโนไอ้บุกันอีกพาริบโนเชื่อเลยนี่เชื่อเหี้ยกับจะเลยก็ตัวอีปีปีเขาบอกกูรักมาซ่ามาเลยสูน่าทุกข์เย็นหัวเรือนี่เฉย
1: 이세기마뽕파드리바타와이마짜싱하드나가람날릴람가니그락라바드나아이보티람로이트라갑람바응앙시주갑기드레마하기빅리바마코치나이보 파르기 마타곰 마판다기 난 난드나 녹드나 사나리 헤미오이바 언통나 수타모이 반디다고 고락아이 코이기 땐 크라마마 복시다 이닝 땀나 힝자박이 눈아이바 시슈 나 코이기 쎄이나 오이러브로 나 코이기 상 크라바뿐 시에도 갈락바 미하우바 벤다바 나꾸욤 오이나 샘락브라 로이바 나이바 마복시다 그리기노 나 코이기 빼나이다바 마타우나 따따라에 파피리바

อังงังซะงาซีเยคุยกีอังงังกีทารมฮาวร์ซีงาซีเยคุยกีทารมดาตรงันตรงันบ้ามาคลมาเทลกีทารมซิงเอคุยฮานาดงนาดมักทำเลยอะดูกะงาซีเยคุยกีวายลิบิกะดับซีโนมายจิงแครตกีวายลิบิดูนาลักตาบ้าโลตงบัมบราซมฮอนวายซีเยคุยฮานาดงนาทารมลุชลักปดาปุนนาดมักตามินซีงาซีกีทารมกีฮานบซีเยคุยสุรบีฮิจัมดกีคุณมิใช่สักปตามินาสิสุบีอาวุธสิ

0: ตั้งสิ่งเสียเวลูกว่าเพราะว่ามอยู่ให้ได้รับสัจจะลิชัดชัดแต่กว่าเพราะน่ะหลักนะบางทีเวลูจะคุยนักมาเอตัวก็ตะกี้ให้ตากันดีคุยนัก gratitude ยามตั้มบีมามายามตะกัดแต่งานสิ่งตะกว่าไอ้ที่ตุ้มหัวลากาอิชอบคุยรำบ้านิจาบกว่าสิโนมากีอยากเพราะว่าหนูมีสิ่งการนะคุยนัก nijaba สิยามมารวยกว่าตัวไอ้นายามบกองสิ่งตัวบกันแต่งานสิ่งเจนุยตุ้มหัวลากาหนูมีตะคุยรำบ้าก็รวยไปบุ๋มก็คุยรำบ้าจะคุยรำดีตุ้มให้เรียบจะ gratitude ยาม totally หันได้กว่าอะดูก็ตุ้มมันได้แต่คุยนัก อะดูดัสู gratitude หนูมาดูกี่คนนะทับก็ต้องรีบมาแม่ดูกี่ชัวร์จะ thank you ให้ระกับกว่าไอ้นั่นนี่จะรีบไล่ดูบุคุยรำจระกับให้เองกี่ชุดทองนี่จระกับกว่ามาสิกี่ชัวร์กี่บะลานกี่แม่ช่วยนางอภิรักกันให้ระกับตัวไม่นะคนนะจังจับบะกันว่าจะยามนะตะกัดได้กว่าสิ practice ต้องหันบีบะคุยไอน์สไตน์ให้ยังงั้นสิยามเพิ่นให้ตาเกดีใครดูให้ตาให้ตาดี story ยามรีวิวให้แล้วยามนะเพิ่นให้ตาดีใครดูให้ story จะยามรีวิวให้บะ moral story แม่สิงั้นใช้ฟุ้งกาวารีนะโอ้จานะให้บีกี่บ่ตัวสิยามมารู้เอ๋ยบะอะดูฮะจิกที่ parents เองจะโชมังไอเรียมาพูดโชมังไอเรียโอ้นัทรักกันที่บีจีได้ยามบีจีวัยนั่นเองอาจารย์ก็สักอังกังจริงดูนะเราจะกระดับกันโน้จริงจริงอินโฟมิชันไม่ยามจีมวยนะสั่งดรามันนะอังกังแต่จุปีภาษาวัดเลยบ้าดูอังกังจริงแต่ gratitude มวยจีตัวฟ้าบ้าลำสัตว์ชาติวัคคลอนทำมังกี้ตากันดีมีคนที่ helping nature จีทำบีบกว่าเอ็นี่อาหารละมันดากันโน้มาปีจาวปีทักว่าคุยซึ่งต้องเนรีดนะ
1: มามาพอเอเบสิงสิสินะเทงนารีบักมาซาสิงสิได้หายใจวัตาริก็ problem สิงสิกายกายเนี่ยนี่ขันบีเบียวจ้า
0: problem ที่ยามใครก็ปลับหายใจระกดี lack of clarity ชั่มมนะบะอีชาจินจะกระมดทุกตัวนู้นก็ mind shame ด้วยนะบะชั่มมนะบะสิยามน่าชอบบะ parents กี้อาวาบะมันนี่ก็ clarity เลยตัวบะสิเดี๋ยวที่ confused เลยรักปะก็ doubt เลยรักปะโอ้ยก็ตัวโอ้ยจะ mind shame จะยากก็ตัวยากรู้ด้วยอีชาจินหายบะสุยาดีบางที behavior ไม่ยามจีเดียคุยนหายปุ๊บตั้งแต่อีละโอ้ยดูนี่มันอ่างจินจีเดียคุยกี้ opposite ตัวโอ้ยตัวก็ตัวนี้บะแล้วนะกีรักปะอีชาจินตัวปะ addiction หายดี mobile ตัวดีโอ้ยมายุ่มยุ่มดัสุดตัว mobile addiction จะเลยตัวพัตตาบะสังเกตโอ้ยนักกีรักก็ mind ตัวก็เด็กหายบะกี้ตัวมันอคีบะมาสิ่งที่มายามสิ biggest salience เนี่ยนะหายใจเก็บมาอาดูสิได้สิได้ดูมลอยนะยาวเรียกว่า distraction ยาวเรียได้ดี mobile addiction ยาวเรีย peer pressure friends สิ่งนี้เห็นนะลูรักปะคุยดักีมามาพัดดักีมามาหน้าบ่มารู้มาปังสิ่งเห็นนะลูรักปะเด็ก academic performance ถ้าหันดรักปะกี stress ก็ parents เลยเป็น salience สิ่งสิเด็กที่ emotional connection งามักตาบักคุยนังอ่างบ่ตากตาบ่ไอ้ที่นุ่งชินะบักีมารีเจหันดรักรักปะไอ้ตาเรื่อง communication gap เลยรักปะไอ้ที่มาตั้มพังกตาบังสักี challenge ไม่ยามดูเนี่ยบอกว่าเด็กที่ career ขั้นตั้งชอบละกันนะการมาเคลียร์ท่าสิ่งที่สมัยนี้ clarity เลยรักแต่ว่าสิ่งที่แม่อามสิเนี่ยแบบ parents คือสิ่งที่เขาเรียกว่าแค่นั้นซ้ำมันนะเพื่อนสิ่งที่จะ open solution หายระกันดี open communication พามีนั่นก็วารีชานะเพื่อน family กี่ยามนั้นตัวอีน่ะหายตายนุ่งตีกี่มังนั้นจะชอบตามเด็กใครมาคุยพามีนั่นก็ปุ่นนะวารีชานะเพื่อนสิจักซาบตายมังเด็กต้องใหญ่กว่าคุยกี่ mobile สิ5 day บิดาทีวีช่วยยังเด็กบิดาคุย screen free dinner ก็หายระกันคุยตัวอีแบบ family time สิพามีนั่นแบบยามเด็กก็ตายอะดูสิ่งที่เขาคุยนะไอ้ที่ counselor เกี่ยวกับ solution นะคุยนะสิ่งที่จะ help ตัวเจอสิ่งอังสิ่งที่ parents คิดสิ่งที่ confusion doubt ไม่ยามสิ clarity พี่บ่ตัวเนี้ยบ่อังกิมากี inborn intelligent กว่าอะไรกิที่ personality strength area learning style อะตุกิไม่ยามตัว overall ยังก็การมา career ถ้ามาจะทัศน์กิตากิใครนะคุยนะตัวไม่นะตัวบุษย์ที่จะไอ้นั่นจะ help ตัวเจอสิ่งอันนั้นสิ่งที่จะคุยที่ counseling ก็มาตากาได้ parents ชู students ชู masai doubt ตัว clear ไว้นะ clarity ได้หลักนะบ่กว่าอาศัยมาทำใช่
1: ว่าจะเอาจริงสิ่งที่คุย internet กิจุกเนี่ย social media มาสุ่ง internet สิ่งที่အခုအငန်းဝေဘစင်းစစ်တဲ့ကိုပြီးရပါစဖူးစေကမိုင်းနဲ့တော်ပြီးခစီမတမ်စစ်တဲ့ကိုဝဇာနာကိုကောင်ဆယ်လာဘွေးနဲ့ထင်နေပြီးတော့အတူကလွေးနေတာ mental health စေကရမ်ဘပြပြတဲ့လေကိပြပြမတင်နေရောစခုစီပေါ်စတော့စာ
0: အငါဆိုင်အင်းနဲ့ဆိုဟက်ပက်ပန်စခင်ပြနေကောအငန်းစင်စီဟစကီ issue ဒီအမ်လာအေကောကြောင်းနာ burning problem နဲ့ parents မယံကြီးအစစ်တဲ့ဟက်ပက်တန်ခိုင်းရငါဆိုင် information စီအမ် access ဝင်နေဆိုမွေးနဖန်ငယ်အဒနာမွေးတဲ့ referral point စီမယံလာပနေကရမ်ဘတောက်ဒွိနဟဲ့ဘကီ decision စီမွေးတဲ့ problem လာအေ the conflict အမလာအေဟဲ့ဘဒီ real lifeကမာဂီဒီဂျစ်တယ်လိုက်ကဝေါ်လ်ဒုကခေနာရပိုင်ကန်ဖလစ်ကမအက်ဆက်တန်စ်ငမကတဘကအငန်းစင်စီအဒုနာအန်ဇိုက်တီကမ်ပရီဇန်အဒုကစိုက်ဘာခရိုင်းဟင်ကလေးဘကဒီအက်ဒစ်ရှင်တီဒုမဟင်ကလေးစီဂီမယမ်စင်နကမိုင်းတောက်ခဲကန်ဒအငန်းစင်စီပရဘလမ်ကဆိုင်ဟိုင်ဂီဘအကယ်ဒမစ်မာဂီပာဖော်မန်စ်တဟန်ဒရက်ပါအဒဂီဘီဟေဗီယာကဝလမ်ဇဆာဇတဇူငန်းဘဆက်ပတာရက်တဘစီမယမ်စကိနာလာအီနိုဟိုက်တာရကဒီအငန်းစင်စီမာဂီဒိုပါမင်းရက်ဆိုင်အခွေဂီဘရန်ဒမာဂီဟော်ရမွန်ထွေးဘစင်စီဒုမပါမကဒုမလေးဘဒုကအနောက်ခွင့်နာစီတကြီးရှိုးလို့ရှင်စီခွင့်နာထုတ်လက်စီဟိုက်တာရကဒီအငန်းစင်စီဖစ်ဇီကယ်အက်တီဗီတီစီအမ်တကတဲ့ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯦꯛꯁꯟ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯇꯧꯔꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯔꯤꯋꯥꯔꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯦ ꯈꯪꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯁꯤꯅ ꯁꯥꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯁꯤ ꯁꯥꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯒꯦꯝ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯇꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯑꯗꯨꯝ